ไอ้ขนาดองบาบินีขนาดจังบาบินีไอ้ดังไฟจิมาบอบวานีเต้าไฟไก่มาบอบวานีไอ้อาเซมทานีนิฟารังไอ้อาเซมหัว